มาตั้งมาตั้งไงปีเล่คนไม่ละคนอะไรหมดงั้นทำไรบริษัทชุกชีพยังชูรีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเข็มต่อไปจะตั้งยาวดูสิเฮ้ยยังมาเนี่ยงงคนทำไมนักคนน้ำหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เอเจคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาเอาซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์โอเคก็ต้องบิ๊กรีฮาเลมาโกร์มาบิ๊กรีโกร์เมย์แบงก์เมย์ทวีสคูลอาพิสดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กรีโอเนย์อาเอร์บบานาวเนย์สุบิดาปินชาร์จูซีEnglish language katcha kubin byabastha chahoi computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha cc camera ar bharpar do internet pani jodincha thau ama ma kai lage dake au talno betal ma hider phir duka paiela ni jhusi aw ye phone number 015547787 9942535141 aw bhayo aw good very good very good

าตั้งความมือตั้งไงเปลี่ยนคนไม่รักคนอะไรมากนะทำไรเปลี่ยนชุกชีพยังชูรีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูเกย์ตัวไปจะตายเอาดูสิแม่ยังมาในคนในคนทำมือนั่งคนน้ำหมดเอาทำไม่หมดคอมพิวเตอร์บิคลีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคนอมบอร์วันฮาร์โรนสตาร์ทอฟเอ듀เคชั่นเซ็นเตอร์โฮนิเอลเอาซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ปาวนุกับสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกตัวมบิคลีฮาเลมากอร์มาบิคลีกอร์เนย์แบงก์เวย์ฮาวิสคูลอาพิสดุนสกิสแองสวาสตามาบิคลีเอียไอร์อัพบานาวเนย์สุบิดาปินชาร์จูสิEnglish language kakcha kupin bivastha chahoy. Computer, laptop, printer, photocopy machine, intercom system, inverter, solar system. Aw inverter ko battery pani paincha. CCTV camera ar bharpar do internet pani pa jodincha thau. Ama ma kai lage dake. Aw talno betal ma hider phir dukha paiyela ni jhushi. Aw ye phone number 0215547787. 9942535541. Aw bhayo. Aw good very good.